0: ีสุขภาพอันดีแบบมีผลประโยชน์เอาเฮ็ดตามเพิ่นบอกแล้วลูกสุขภาพแข็งแรงบ่คลํากินกินได้หมดชาวบ้านไปหมดมีลูกน้อยไปร่วมจุดสุสละความรู้หลายแม่นโครงการนี้เพิ่นมาแนะนําแบบบอกสอนเรื่องจังกินพวกกินให้เด็กน้อยสินะแบบว่ามีคุณประโยชน์หลายแล้วลูกก็สุขภาพแข็งแรงเลย
1: อันข้อขอบใจของโครงการกินที่ผ่านยูนิเซฟที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอุปกรณ์ยาอุปกรณ์การแพทย์ของพวกเฮาเนาะขอเพิ่นมีความเจริญยิ่งไปคือกับการดูแลสุขภาพของพวกเฮาของเด็กน้อยเฮาของคนลาวนี่เนาะ
2: 据联合国儿基会统计，自项目实施以来，累计有7723箱即时治疗性食品及大批药品和筛查器械被送往老挝全国约400家医疗机构，为偏远地区儿童提供及时救助。目前已治疗4000余名患儿。
3: 为了促进民众福祉，泰国总理阿努廷近日批准并指示内政部落实五项紧迫的国家治理政策。
2: 这些政策分别涉及经济发展、国家安全保障、民众生活质量提升、自然灾害管理和公务员制度改革。主要内容包括：一是减少政府开支，支持经济刺激政策，增加民众收入，推动基层和社区经济发展，采取措施减轻民众水电费负担，加快土地所有权证的发放，保障民生。二是应对国家安全问题、毒品问题，在地方层面构建安全合作机制，保障民众生命财产安全，严厉打击贩毒和赌博活动，加强边境地区和南部地区的治安。三是提高民众生活质量，建设强大的社区，关爱弱势群体，包括老年人和残疾人，确保他们全面享有基本权益和福利。四是防灾减灾，实现城市可持续发展，做好应对各种极端情况的准备，以可持续的方式进行城市建设，推广清洁能源的使用。五是建设现代化、便捷、透明、公平、以民为本的公共行政体系，推动政府向数字政府转型，着力建设系统化、现代化的数字政府，将公民投诉中心升级为高效的投诉接收和快速解决公众诉求的机构，并认真解决结构性腐败问题。
3: 六月十四号，一场双饶龙舟展演活动在马来西亚马六甲市举行。
2: 此次展演的友谊号双饶龙舟船身超过20米，是中国湖南省级非物质文化遗产兰溪双饶龙舟的代表船只。其划手阵容由中国湖南省益阳市20余名队员与马来西亚本地70余名队员共同组成。当天上午还举行了捐赠交接仪式，由湖南益阳市鹤山区双饶龙舟文化研究会将龙舟赠予马六甲龙舟促进会。按照规划，展演结束后，友谊号龙舟将由马六甲龙舟促进会长期保管。当地还计划设立展示空间，用于长期陈列这艘龙舟。据悉，本次展演既是2026年第41届马六甲龙舟文化节重点活动之一，也是2026年马六甲和嘉年华官方开幕项目。本届文化节将陆续举办端午节市集、游龙舟活动及国际龙舟锦标赛，预计吸引来自菲律宾、新加坡、文莱、澳大利亚的115支队伍参赛。
3: 感谢收看今天的节目，再见。

0: 勃拉邦省蒙南县乔马尼村的村民拉特，抱着一岁十个月大的儿子坎维，来到村礼堂进行营养不良筛查。比起当初被诊断为严重急性营养不良时的7公斤，孩子已经长壮了不少。坎维健康状况的改善，得益于中国与联合国儿童基金会在老挝合作开展的儿童营养项目。长期以来，儿童营养不良是老挝面临的重要公共卫生挑战之一。超过1/10的老挝5岁以下儿童患有急性营养不良。为了改善这一状况，在中国商务部与中国国家国际发展合作署的支持下，联合国儿基会与老挝政府在2022年启动儿童营养项目，覆盖10个儿童营养不良高发省份，并逐步向全国推广。该项目通过提升基层卫生服务能力和提供医疗物资，帮助老挝加强应对儿童营养不良问题。
1: So with the support from China, we also train more than 1,900 frontline worker. We have screened more than 38,000 children. And what those figure really mean is that the mother in the Lulu village or in the Limo area no longer has to travel for days to get help, but she has the well-trained expert in her own communities where she can ask for help and nurse her babies back to health.
2: หลังจากอบรมมาเนาะอบรมเพิ่นมาช่วยเหลือทางนั้นผมเพียงแล้วเห็นว่าเฮามีความรู้เนาะความรู้เพิ่มขึ้นถ้าว่าเจออันเด็กขาดสารอาหารหรือว่าอันเด็กที่บ่สมบูรณ์เนี่ยนะเฮาก็จะได้หาคําศึกษาปรึกษาเนาะเกี่ยวกับอันเด็กหั่นได้มาเผยแพร่ให้ประชาชนแล้วก็แนะนําอาหารการกินแนะนําอาหารการกินหั่นบ่เด็กเขาทําอาหารการกินหั่นมาติดตามน้ําหนักทุกๆเดือน
3: กินอาหารที่มีสุขภาพอันดีแบบมีผลประโยชน์เอาเฮ็ดตามเพิ่นบอกแล้วลูกสุขภาพแข็งแรงบ่คล่ำกินได้หมดชาวบ้านไปหมดมีลูกน้อยไปรวมอยู่สุสละความรู้หลายโครงการนี้เพิ่นมาแนะนําแบบบอกสอนเรื่องจังกินพวกกินให้เด็กน้อยสินะแบบว่ามีผลประโยชน์หลายแล้วลูกก็สุขภาพแข็งแรงเลย
4: อันข้อขอบใจของโครงการกินที่ผ่านยูนิเซฟที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอุปกรณ์ยาอุปกรณ์การแพทย์ของพวกเฮาเนาะข้อเพิ่นมีความเจริญยิ่งไปคือกับการดูแลสุขภาพของพวกเฮาของเด็กน้อยเฮาของคนลาวนี่เนาะ
0: 据联合国儿基会统计，自项目实施以来，累计有7723箱即时治疗性食品及大批药品和筛查器械被送往老挝全国约400家医疗机构，为偏远地区儿童提供及时救助。目前已治疗4000余名患儿。为了促进民众福祉，泰国总理阿努廷近日批准并指示内政部落实5项紧迫的国家治理政策。这些政策分别涉及经济发展、国家安全保障、民众生活质量提升、自然灾害管理和公务员制度改革。主要内容包括：一是减少政府开支，支持经济刺激政策，增加民众收入，推动基层和社区经济发展；采取措施减轻民众水电费负担，加快土地所有权证的发放，保障民生。二是应对国家安全问题、毒品问题，在地方层面构建安全合作机制，保障民众生命财产安全，严厉打击贩毒和赌博活动，加强边境地区和南部地区的治安。三是提高民众生活质量，建设强大的社区，关爱弱势群体，包括老年人和残疾人，确保他们全面享有基本权益和福利。四是防灾减灾，实现城市可持续发展，做好应对各种极端情况的准备，以可持续的方式进行城市建设，推广清洁能源的使用。五是建设现代化、便捷、透明、公平、以民为本的公共行政体系，推动政府